สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,400 คนแต่ความพยายามประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักทางการเนปาลเปิดเผยในวันอังคารที่1กันยายนว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น987คนทั่วประเทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกดของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตเปสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมัสอูดเปเชสกียานของอิหร่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่คีร์กีสถานสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังมองหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูต

สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเบสเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับส

0: ถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมมีบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมณเมืองฮิกาวะจังหวัดคูมาโมโตะเมืองดังกล่าวประสบแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นทางการจังหวัดและสมาคมระหว่างประเทศของจังหวัดได้ร่วมกันจัดงานให้คำปรึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกชาวต่างชาติ19คนที่อาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะและเมืองยาสึชิโร่ที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองฮิกาวะโดยมีชาวต่างชาติเช่นจากเวียดนามฟิลิปปินส์และเมียนมาเข้าร่วมผู้ร่วมงานสอบถามว่าบ้านหรือหอพักที่เสียหายของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับใบรับรองที่ยืนยันขอบเขตความเสียหายจากภัยพิบัติหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังสอบถามเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลืออื่นๆที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตได้เจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนระบบราชการได้ตอบคำถามของพวกเขาณวันที่1เมษายนของปีนี้มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองฮิกาวะจำนวน294คนและณสิ้นเดือนกรกฎาคมมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเมืองยาสึฮิโร่รวมทั้งสิ้น 4,296 คนคิตาดะซาโอริจากฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของจังหวัดซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติเป็นสมาชิกของชุมชนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและว่าต้องการรับฟังปัญหาและความกังวลของพวกเขาโดยตรงและช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นมีกำหนดจัดงานให้คำปรึกษาฟรีอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณหอประชุมการศึกษาอูกิในเมืองอูกิจบข่าวที่นี่ NHK World Japan
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
2: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
1: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
2: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
1: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
3: ご注文は?タムさん、何にする?
4: どれが一番美味しいですか?
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
1: まあ、どうぶりのประโยคครับ
2: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
3: ご注文は
1: สั่งอะไรดีครับ
2: ไคโตะถามว่า
3: ทำซา何にする
1: คุณทำจะสั่งอะไร
2: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
4: どれが一番美味しいですか
1: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
2: ไคโตะตอบว่า
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ
1: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
2: ทำพึมพำ
4: mi so ramen
1: mi so ramen
2: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
3: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
1: ラーメンญี่ปุ่นอร่อยนะ
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ
1: ผมชอบมิโซะราเมงน่ะ
2: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
1: ฉันเอามิโซะราเมงค่ะ
2: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
1: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
4: どれが一番おいしいですか?
1: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
5: どれ
1: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
5: どれ
1: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
5: 一番
1: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
5: おいしい
1: แปลว่าอร่อยดังนั้น
5: 一番おいしい
1: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
5: ですか
1: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
5: 一番
1: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
5: おいしい
1: ก็ใส
5: ่一番
1: เข้าไปและกลายเป็น
5: 一番おいしい
1: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
5: どれが一番
1: คำว่า
5: どれ
1: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
2: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
1: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
4: どれが一番人気がありますか?
3: これがおすすめです。
1: มาดูความหมายกันครับ
4: どれが一番人気がありますか?
2: อย่างไหนดังที่สุดคะ
1: วลี
5: นิがあります
1: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่าน
5: ิ
1: คือชื่อเสียงและ
5: あります
1: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
5: ある
1: นั่นเองครับ
3: これがおすすめです
2: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
1: คำว่า
5: これ
1: แปลว่านี่และ
5: おすすめ
1: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
2: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
5: 安い安い
1: เชิญครับ
3: どれが一番安いですか
1: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
3: ご注文は
1: คำว่า
5: ご注文は
1: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
5: 注文
1: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะ ที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
2: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
6: ご注文は
7: ご注文は
8: ご注文は
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: ご注文はタムさん何にする
4: どれが一番おいしいですか
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ
4: 味噌ラーメン
3: 日本のラーメンはおいしいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
4: 私味噌ラーメンにします
9: 食いしん坊カイトにお任せ
2: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
2: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
1: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
2: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
2: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
10: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.